0: ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเพื่อแสดงความเสียใจและขอโทษประชาชนชาวรัสเซียโดยยืนยันจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษในคดีอุกชกันพร้อมสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำโดยย้ำว่าประเทศไทยยังมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายนอกจากนี้นางสาวสุภมาศครับก็ยังได้กำชับให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ของสำนักข่าวไทยนะครับเร่งตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนบนโลกออนไลน์พร้อมขอความร่วมมือจากสังคมและสื่อมวลชนไม่ให้พื้นที่กับคนร้ายไม่นำเสนอหรือว่าแชร์ภาพความรุนแรงคำพูดของผู้ก่อเหตุที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อร่วมกันปกป้องสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดในสายตาชาวโลกนะครับมีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับสุภมาศสั่งสื่อรัฐแจงโลกคดี5ศพรัฐบาลยกระดับป้องกันสุภมาศสั่งกรมประชาสัมพันธ์อสมทแจ้งโลกจับคนร้ายได้เร็วเดินหน้าเต็มกำลังตำรวจเค้นฟุกต่อเนื่องพลิกลิ้นอาจจะมีมากกว่า5ศพนะครับจากประเด็นนี้มาที่อีก1ประเด็นนะครับก็เกิดเหตุสลดในพื้นที่ชายแดนใต้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวครับกระหน่ำยิงขณะที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในสวนปาล์มหลังอบต.ไพรวันส่งผลให้ตำรวจพลีชีพ2นายบาดเจ็บอีก3นายครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็สนที่กำลัง3ฝ่ายปิดล้อมพื้นที่และตั้งจุดสกัดตามแนวชายแดนไล่ล่าคนร้ายสวมกางเกงวอร์มตัวเดียวหลบหนีพร้อมกับอาวุธปืนครับเกิดเหตุปะทะกันขึ้นเมื่อเวลาประมาณ11:48 น.ของเมื่อวานนี้ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบนราธิวาสกำลังเข้าปฏิบัติการกดดันและตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่ที่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบระหว่างที่เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นคนร้ายเป็นชาย1รายสภาพไม่สวมเสื้อครับสวมเพียงกางเกงวอร์มถืออาวุธปืนยาวใช้อาวุธปืนยิงสวนใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ก่อนอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพลีชีพในที่เกิดเหตุ2นายได้แก่จ่า10ตำรวจอัมรานฮะและดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บอีก3นายก็คือร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์ศรีขำดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อและร้อยตำรวจตรีสดตำรวจ10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิรินะครับทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยหลังเกิดเหตุครับนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงศรีโคตรนะครับสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด่วนโดยสั่งการให้กำลังผสม3ฝ่ายทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่ปิดการจราจรโดยรอบและตั้งจุดสกัดตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อเร่งติดตามไล่ล่าคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับสั่งปิดล้อมล่าคนร้ายยิงดับ2ตำรวจปะทะเดือดที่ตากใบขณะที่เข้าค้นยาเสพติดเฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำตำรวจปะทะคนร้ายที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดสืบสวนพลีชีพ2นายบาดเจ็บอีก3นายผู้ก่อเหตุพร้อมอาวุธปืนยาวอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าปิดล้อมไล่ล่าคนร้ายต่อไปครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งคดีน่าสนใจค่ะตำรวจนครบาลตามรวบแก๊งผิวสีตุ๋นเหยื่อด้วยกลลวงระดับโลกนะคะ Black Money เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์อ้างผลิตได้200ล้านบาทเผยจุดใต้ตำตอดันเลือกเหยื่อเป็นตำรวจปราบยาเสพติดคราวนี้ก็ไม่รอดสิคะถูกจับยกแก๊งค่ะซึ่งการหลอกลวงเนี้ยนะคะก็คือการใช้ธนบัตรจริงนั่นแหละไปเคลือบสารเคมีทาแป้งหรือไอโอดีนจนกลายเป็นสีขาวสีดำหรือว่าสีดำบังตาไว้แล้วก็นำมาล้างด้วยสารเคมีพิเศษแต่สารเคมีพิเศษนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงวิตามินซีละลายน้ำล้างคราบชั้นนอกออกทีนี้พอล้างออกมันก็เห็นเป็นเงินนะคะเป็นธนบัตรจริงนั่นเองค่ะนี่เป็นกลของเขานะคะในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News มีภาพการจับกุมแก๊งผิวสีโดยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับทีมงานแถลงข่าวจับกุมคนร้ายแก๊งผิวสีไลบีเรียกับชาวเคมารูนหลายรายค่ะหลังตีสนิทนักธุรกิจไทยและต่างชาติอ้างมีเงินสด200ล้านบาทลวงเหยื่อร่วมลงทุนใช้วิธีล้างธนบัตรเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นเงินโดยเจ้าหน้าที่ซ้อนแผนกวาดล้างได้ยกกวนแจ้งข้อหาอ้างยี่เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนพาดหัวค่ะกวาดยกแก๊งผิวสีอวด200ล้านต้มเหยื่อรองจอนำทีมจู่โจมยึดธนบัตรทาสารกวาดล้างแก๊งเงินดำรองจอธีรเดชธรรมสุธีนำทีมไล่จับไลบีเรียแคเมรูนยึดของกลางธนบัตรคล้ายเงินดอลลาร์สหรัฐธนบัตรเคลือบสารอุปกรณ์แปลงสภาพมือถือข้อมูลผลิตแบงก์ปลอมกรรมวิธีหลอกลวงเหยื่อแบบล้างธนบัตรเผยเป็นครั้งแรกได้เห็นกรรมวิธีหลอกเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นเงินอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อหาอ้างยี่และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: ครับในขณะที่ททครับปรับยุทธศาสตร์ใหญ่เดินหน้าการท่องเที่ยวใหม่นะครับมุ่งดึงกลุ่มคุณภาพคุณภาพลักชัวรี่ลบภาพจำด้านลบด้วยเทคโนโลยีและก็ความปลอดภัยในขณะที่สมาคมโรงแรมไทยครับหนุนรัฐเร่งคลอดโครงการไทยเที่ยวไทย plus ดีเดย์1กันยายนนี้นะครับหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศก่อนเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะครับก็เป็นการเสนอแนะให้โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย plus ในรูปแบบร่วมจ่ายโดยขอให้รัฐบาลเริ่มโครงการตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง1ตุลาถึงเดือนตุลาคมนะครับเพื่อให้สิ้นสุดโครงการก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับมีพาดหัวใหญ่ใน Daily News ในมติชนนะครับบอกว่าผู้ว่าททลุยเปิดยุทธศาสตร์ดันท่องเที่ยวใหม่เน้นคุณภาพหวังดึงรายได้ประกอบเดินหน้าลดค่าไฟจอถกแก้สัญญาชั่วนิรันดร์นะครับและมีข่าวประชาสัมพันธ์อีก1คราวนะครับคุณฟังเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยนะครับพร้อมกับการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตอาจารย์อามตั้งนิรันดร์นะครับคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและก็เคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนจะเริ่มอบรมกันกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับคุณฟังสมัครด่วนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคม69ราคาพิเศษเพียง 59,000 บาทเท่านั้นเองนะครับรับจำนวนจำกัดด้วยโทรได้เลยที่094-480-3076นะครับ
1: ค่ะไทยรัฐก็มีอีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะก็เป็นการที่ไปก่อเหตุยิงกันเสียชีวิตคาวัดแล้วหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงตัวเองตายนะคะในห้องพักนั่นแหละค่ะพาดหัวบังซันมือปืนยิงคนดับคาวัดปลิดชีพหนีผิดบังซันมือปืนก่อเหตุยิงนายโพไคเสียชีวิตคาศาลาวัดใช้อาวุธปืนยิงตัวเองดับคาห้องพักเพื่อหนีความผิดด้านผู้กำกับสน.ลาดพร้าวเผยตำรวจขยายผล2ประเด็นหลักคือที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุและตรวจสอบว่ามียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่พร้อมประสานสน.คณะยาวเร่งสรุปข้อเท็จจริงของคดีค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าวในวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือพร้อมด้วยผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: дети спят.
1: มันจะมีกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วก็ยังลอยนวลอยู่ได้ในสังคมนะก่อคดีอะไรต่างๆมาได้มากมายก็ตำรวจก็ลองสอบถามตำรวจด้วยกันดูก็ดีเหมือนกันนะดูไว้ในพื้นที่ดูที่มันอะไรยังไงการข่าวไม่มีเลยพฤติกรรมเพิ่งออกมาจากคุกได้ยังไม่ถึง2เดือนดีอะไรเงี้ยอยู่ในจุดที่ตำรวจมีข้อมูลอะไรยังไงไหม
2: เขาอ่านดูของราชทัณฑ์เนี่ยก็บอกว่า อยู่ในเวลาที่เฝ้าติดตามแล้วก็คุมประพฤติค่ะพี่ไพศาล
1: โอเคเข้าใจอยู
2: ่ตามที่บทคุมนะฮะ
1: ตามลายลักษณ์อักษรก็ต้องอย่างเป็นอย่างนั้นนะเปิดมาก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ปฏิบัติยังไงเราไม่ทราบ
2: เมื่อวานนี้ได้คุยกับเพื่อนนะฮะที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเขาบอกว่าปริมาณคนที่ทำผิดอาชญากรอาชญากรรมทำก่ออาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยในช่วงตั้งแต่มีกัญชาขึ้นมาเนี่ยค่ะพี่ไพศาลมันมีเรื่องยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะมากเป็นจิตเวชแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดบอกก็กัญชาเป็นติดยาเสพติดเริ่มต้นจากกัญชาแล้วก็พัฒนาไปเป็นจิตเวชแล้วก็มีความรุนแรงผสมอยู่ทั้งหมดนี่คืออีกจุดหนึ่งนะฮะที่รัฐบาลยังไม่ทำอะไรเลยค่ะ
1: เอาก็เห็นตอนที่เขาจะผลักดันอนุญาตกันเขาไปเอาผลอะไรมาว่าโอ้ยคนเสพกัญชามีแต่ซึมมีแต่เงียบมันไม่ออกไปไหนหรอกไม่ก่อเหตุก่อคดีอะไรหรอกเฮ้ยนะผมยังจำได้นะมีเอาผลการศึกษาอย่างนี้มาบอกไม่อันตรายพวกเสพกัญชาพวกไม่มีอันตราย
2: แล้วมันพัฒนาไปเป็นอะไรต่อนะคะหลังจากเสพกัญชาแล้ว
1: อันนี้เราเขาตอนนั้นเขาไม่ได้อภิปราย
2: เอาเป็นว่ามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรแล้วต้องทำอะไรแล้วจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ค่ะ
1: 8:34 นาทีครับ
2: ค่ะหลายๆท่านที่ดูรายการก็ส่งความเห็นมานะคะที่มีความวิตกไม่ต่างจากเราก็คือเรื่องของยาเสพติดค่ะยาม้าเหล้ากัญชากระท่อมเสพโดยคนเดียวกันแล้วยังแก้ไม่ได้นะคะแล้วก็ ยังมีเมื่อกี้ใครบอกอีกคนอ้อคุณอิสระชนบอกศูนย์บำบัดยาเสพติดไม่มีจริงแล้วพวกนี้เหมือนระเบิดเวลานะคะคนที่ติดยาเสพติดจนหลอนเนี่ยมีทั่วไปหมดเลยพวกนี้ไม่รู้ว่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรเมื่อไหร่เมื่อวานนี้คุยกันก็มีคนไทยส่วนหนึ่งนะพี่ไพศาลคะช่วงนี้ที่เขาก็จะกลับจากต่างประเทศกันแล้วก็จะมาหาที่ปลูกบ้านอยู่ในเมืองไทยจะใช้ชีวิตในเมืองไทยเขามองประเทศไทยสวยงามคนไทยที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยมานานนะคะเห็นทุ่งนาสวยๆเห็นหมู่บ้านสงบๆคิดว่าจะเข้าไปซื้อที่ปลูกบ้านอยู่ที่นั่นพี่เมษาช่วยให้คำแนะนำหน่อยสิคะในความเป็นจริงเป็นยังไง
1: เอาหวังว่าเขาเหมือนซื้อลอตเตอรี่นะฮะก็
2: เห็นทุ่งนาป่าเขาหมู่บ้านเก่าแก
1: ่ก็โอเคผมว่าโดยทั่วไปก็ถ้ารอดปลอดภัยก็ยังครอบครัวรัสเซียนั่นก็อยู่มากี่ปี7-8 ปีใช่ไหม
2: แม่มาอยู่ก่อนหลายปีครับ
1: แม่มาอยู่
2: มาลูกเพิ่งมาเมื่อปี
1: 57-58
2: 61
1: 61ก็จะ7-8 ปี
2: เพิ่งมา7-8 ปี
1: ก็กล้าออกจากบ้าน3-4ได้ก็ผมก็คิดว่าเขาคงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขารู้สึกคุ้นชินแล้วก็ไม่รู้สึกอันตรายอะไรนะ
2: คือบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรด้วย
1: ก็คิดว่าเห็นฟังมาว่าก็จะไปร้านสะดวกซื้อ
2: ใช่ค่ะ
1: ไปร้านสะดวกซื้อไปซื้อเพราะเด็กนี่ก็ถ้าเล่น
2: เขาไม่นอนกลางคืนเขาไม่นอน
1: ถ้าเล่นเกมมีเกมมีอะไรเงี้ยนะก็จะหิวก็จะไปหาอะไรทานแล้วก็ยังช่วงนี้ปิดเทอมผมเข้าใจว่าปิดเทอม
2: ใช
1: ่ก่อนไว้นอนตอนเช้าก็อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่มัน
2: คือดิ้นบอกเขาว่าอย่างนี้ว่าไปหาดูสิว่าในหมู่บ้านไหนที่มันสวยงามเนี่ยไม่มีคนติดยาเสพติดไม่มีใครที่เริ่มหลอนแล้วที่กำลังจะเป็นระเบิดเวลาในหมู่บ้านหรือเป็นแล้วมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะมันอยู่ไม่ได้นะใช้คำนี้ค่ะ
1: แล้วเราเองผมก็ไม่แน่ใจว่าเรามีสถานที่บำบัดได้สัดส่วนไหมแล้วก็มีคุณภาพที่ถือว่ารับมือกับปัญหารับมือผู้เสพได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นปัญหาขนาดนี้คนมันล้นคุกเพราะว่า 80-90% เนี่ยเป็นคดียาเสพติดแล้วใน 80-90% ที่เข้าไปติดคุกในคดียาเสพติดเนี่ยจนมันล้นคุกแล้วทำให้ในการบริหารคุกเนี่ยเขาก็ต้องหาทางที่จะทำยังไงให้ระบายออกไปบ้างซึ่งแน่นอนมันก็จะมีแบบไอ้เจ้าคนเนี้ยไอ้ที่เป็นคนที่มีพฤติกรรมที่รุนแรงอย่างเงี้ยจะต้องหลุดออกไปนะฮะถ้าสมมติว่ามันทำตามเงื่อนไขที่อยู่ในเรือนจำได้ดียิ่งนักโทษที่มีประสบการณ์ติดคุกเยอะๆเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเข้ามาติดคุกแล้วอยากออกเร็วควรจะต้องทำตัวยังไงมันจะชำนาญกว่าคนที่แบบยังเพิ่งเข้าคุกมาครั้งแรกบางทีจะไม่ได้รับการอภัยโทษมากเท่ากับไอ้คนที่มันเชี่ยวชาญติดคุกจนรู้ว่าต้องทำยังไงนะกฎไอ้การข้อเท็จจริงมันจะกลายเป็นอย่างนั้นซึ่งมันคนละเรื่องกันนะกับสิ่งที่มันควรจะเป็นคราวนี้พอมันเป็นอย่างเงี้ยว่าไอ้คนจำนวนที่ติดเนี่ยเข้าไปดูแล้วนะผู้ค้าจริงๆเนี่ยไม่มากคนที่มีความผิดจริงๆที่ควรจะต้องจับมาติดคุกเนี่ยไม่มากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้เสพคราวนี้ถ้าไม่เอาผู้เสพมาเข้าไว้ในคุกเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยนะถ้าคุณไม่มีกระบวนการที่จะทำให้เขาเลิกละเลิกได้เนี่ยนะมันก็มีปัญหาอยู่ดีแต่ของเราไม่ได้มีการเตรียมการอะไรไว้มากไม่ได้มีการเตรียมการไม่ได้มีอะไรต่างๆไปไล่ดูกันแล้วกันว่าเรามีสถานบำบัดมากน้อยแค่ไหนแล้วไอ้โครงการบำบัดของเราเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยเคยมีการทำ KPI มั้ยว่าเข้าไปบำบัดแล้วกลับออกมาเนี่ยแล้วมันมาติดต่อหรือมันเลิกได้ผมว่าถ้าปริมาณมันเพิ่มขึ้นทุกขณะเนี่ยแสดงว่าถึงบำบัดแล้วออกไปกลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมเนี่ยมันก็ไปเสพต่อนะ แล้วเมื่อเข้าสู่วงจรเสพถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะต้องไปเริ่มมีการค้าเล็กๆน้อยๆเป็นไปได้เป็นไปได้อยู่แล้วเพื่อหารายได้มาเสพ